0: ตั้งอาบิปโปเคลซอมาได้เป็นเซลามิโอวันปะละฟอนเพลนยูโนมาเป็นนีดมบัดยูโนมาเป็นเซบีโอนุมากันเพมปะเช่นฟอมดัตแทมเมลบัดเป็นเฮลปัดการารีฟันส์อนาจัดลอดแอสซิสแตนต์Program will run about na eng bare end la 30th of June 2026 if you need about help kara dejan phone call la 1-800-444-403 before the 30th of June la 2026 taranem 1-800-444-403 or look up nga melabat la Telstra First Nations Connect if you phone call melabat after the 30th of June that map option mari gar be different on
1: station sponsor
2: This is Missman. You're on Tiba Radio. Your voice in the bush.